สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงบริเวณพรมแดนเนปาลกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,003 คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 4,400 คนแต่ความพยายามประสบความยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักทางการเนปาลเปิดเผยในวันอังคารที่1กันยายนว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น987คนทั่วประเทศยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนส่วนอีกฝั่งของพรมแดนสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า540คนทหารและตำรวจประมาณ 10,000 นายถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยในเนปาลแต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องจักรหนักที่จำเป็นในการเก็บกวาดซากปรักหักพังปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในเขตราซูวาและเขตนูวาโกดของเนปาลซึ่งมีผู้คนมากกว่า900คนติดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งสัปดาห์เจ้าหน้าที่เตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำอาจสูงขึ้นและล้นตลิ่งอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนขณะเดียวกันก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการต่อสู้อาจทวีความรุนแรงขึ้นFox News รายงานเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าจะมีการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมประกาศจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้อ้างว่าฝ่ายอิหร่านต้องการพบหารือแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่สื่ออิหร่านอ้างคำกล่าวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุสแต่กองบัญชาการกลางสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามโดยระบุว่าไม่มีเรือลำใดชนทุ่นระเบิดนายสกอตเปสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านระหว่างการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองของอิหร่านพูดในช่วง10วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังตกใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีมาสอูด

0: โดยในช่วงเริ่มการประชุมความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นหัวข้อลำดับต้นๆของการหารือนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนานายเบเซนกล่าวว่าเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการสื่อเรื่องการเติบโตโลกกำลังจมอยู่กับหนี้สินทั้งหลังวิกฤตการเงินโลกและหลังโควิดและหนทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมเสริมว่าเขามั่นใจว่าผู้นำหลายคนตอบรับในเรื่องนี้เป็นอย่างดีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าวเชื่อกันว่าผู้เข้าประชุมได้หารือถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญด้วยรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ก็กำลังจัดการหารือเช่นกันเชื่อกันว่าประเด็นที่หารือรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านและความเสี่ยงต่อระบบการเงินจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของญี่ปุ่นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีนักลงทุนกำลังขายพันธบัตรเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของญี่ปุ่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแต่ระดับร้อยละ 3.0 ในวันอังคารที่1กันยายนบริษัทหลักทรัพย์ Japan Bond Trading ระบุว่านี่เป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2539การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะสูงขึ้นกำลังส่งผลให้เกิดแรงขายเพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมมีบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมณเมืองฮิกาวะจังหวัดคูมาโมโตะเมืองดังกล่าวประสบแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นทางการจังหวัดและสมาคมระหว่างประเทศของจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานให้คำปรึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกชาวต่างชาติ19คนที่อาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะและเมืองยาสึชิโร่ที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองฮิกาวะโดยมีชาวต่างชาติเช่นจากเวียดนามฟิลิปปินส์และเมียนมาเข้าร่วมผู้ร่วมงานสอบถามว่าบ้านหรือหอพักที่เสียหายของพวกเขามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองที่ยืนยันขอบเขตความเสียหายจากภัยพิบัติหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนี้ยังสอบถามเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลืออื่นๆที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูชีวิตได้เจ้าหน้าที่ทางการจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนระบบราชการได้ตอบคำถามของพวกเขาณวันที่1เมษายนของปีนี้มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะจำนวน294คนและณสิ้นเดือนกรกฎาคมมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองยาสึฮิโร่รวมทั้งสิ้น 4,296 คนคิตาดะซาโอริจากฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของจังหวัดซึ่งเป็นผู้จัดงานกล่าวว่าผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติเป็นสมาชิกของชุมชนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและว่าต้องการรับฟังปัญหาและความกังวลของพวกเขาโดยตรงและช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นมีกำหนดจัดงานให้คำปรึกษาฟรีอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณหอประชุมการศึกษาอูกิในเมืองอูกิจบข่าวที่นี่ NHK World Japan
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
2: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
1: วันนี้เราจะเรียนบทที่20

0: 17เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: มาดูไปทีละประโยคครับ
1: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
2: ご注文は
0: สั่งอะไรดีครับ
1: ไคโตะถามว่า
2: ทำซาน่านี่สิรึ
0: คุณทำจะสั่งอะไร
1: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番美味しいですか
0: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
1: ไคโตะตอบว่าม
2: ิโซะราเมงがおすすめだよ
0: มิโซะราเมงคืออาหารแนะนำนะ
1: ทำพึมพำ
3: มิโซะราเมง
0: มิโซะราเมง
1: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
0: ราเมงญี่ปุ่นอร่อยนะ
2: 僕はมิโซะราเมงが好きなんだ
0: ผมชอบมิโซะราเมงน่ะ
1: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: 私มิโซะราเมงにします
0: ฉันเอามิโซะราเมงค่ะ
1: ดูเหมือนมิโซะราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
3: どれが一番美味しいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
4: どれ
0: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
4: どれ
0: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
4: 一番
0: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
4: 美味しい
0: แปลว่าอร่อยดังนั้น
4: 一番美味しい
0: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
4: ですか
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
4: 一番
0: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
4: 美味しい
0: ก็ใส
4: ่一番
0: เข้าไปและกลายเป็นถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
4: どれが一番
0: คำว่า
4: どれ
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
1: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
5: どれが一番人気がありますか？
6: これがおすすめです。
0: มาดูความหมายกันครับ
5: どれが一番人気がありますか？
1: อย่างไหนดังที่สุดคะ
0: วลี
4: 人気があります
0: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
4: 人気
0: คือชื่อเสียงและ
4: あります。
0: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปมัสของคำกริยา
4: ある
0: นั่นเองครับ
6: これがおすすめです。
1: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
0: คำว่า
4: これ
0: แปลว่านี่และ
4: おすすめ
0: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
1: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 人気があります一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
4: 安い安い
0: เชิญครับ
2: どれが一番安いですか？
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
7: ご注文は？
0: คำว่า
4: ご注文は？
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
4: ชื่อมง
0: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกะเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
1: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
8: ご注文は
9: ご注文は
8: ご注文は
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
7: ご注文はタムさん何にする
3: どれが一番美味しいですか
6: 味噌ラーメンがおすすめだよ
3: 味噌ラーメン
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะ。วันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ。
0: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
1: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
0: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
1: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan